ุนิหารนัตตริยากาลวาเฮกุรุจีกาคัลสาวาเฮกุรุจีกีฟะเต